0: ลุมกับกุ๊กกับเนี่ยบนสร้างและหลังบิงกับขับไปเอียงลำกระกรินลันดับกังเกอปรองละเลียนกเอนายจิงชาละกับฟางจิงและกรูปีกนาลกับกรินจิเชียงตักลักเบดาละมาเมอเฮนายเอือตมกันเหมือจักแซมสุรกมาลำไอเตียมเดือบนสร้างนั่นละเฮนายดิงแกละเมืองเวียดนามมงมอเอือและลำกระบือมากว่ามเสสิมกติวากรินจิเชียงยุตูร์กันฮะกาวห้องเอปาวกิโลเมตรมุกบมเปถอยนาจิงชากริงลันฮระบาซันในซุยห้องในเปตลอบลทุนนิบวนสร้างเวียดนามมงไตนุงท้ายดังมักบวนพุนกริงเจจังกบาร์ตือเรียมกอมกรากระดิบมรอลำจารตักลักเด็กก็ยาบาอมอยกกนองอสารมเจมดังปลาดุยโอเบียตายาบาวัดคนละครูทารกระดื่มเวียดนาโรคในตัวมันก็รูทารกระนั้นตัวหมอกระเบียบดิมลาและนั้นบ่มกวบกว่ากลายทารกระลำจารตักลักบรือหมอลูและนั้นแจ็คเซียมเฮนลำหัดรำดึงรูปลายกับเพราะกระเบียบและนั้นดิมลาคุณครูทารกระยวดนาห้องไกลเดบังคราไกลมราและนั้นหัดรำดวงสับลุดึงรูปตักลักมันในรวมกับเทพบนสร้างและนั้นบิงกับแจดิ่งลังไกลจิมารูปลายกระดึกเซียมคุณครูทารกระดูกแบกกับวาร์ตูร์ที่จารตักลักดักลักษาบจารมอลุยนาอย่างใดหัดิมเปตรัมดุมกลมกอมจิงแกลมอักทารกระยวนาดุมยวนาเสสีเวนามงไตนุงท้ายเปตังยวนาเดมนุงมกอมจิงแกลกระตอมบุญบอดลายแกลมอักเฮติมีแกลมอักทารกระแกลงะอย่างเตียมอลัมดุบนสายยวแบตังมึงตุมปจารกวาร์ตุลมกอมจิงแนนาลำกราบทุนนั้นจิงมุกนักโจหดรวิกอตวนกนวยแอฮดับจังมังเลมปีมานหาจันปีจักดังปลามหนึ่งรุงลารยุมดิเจอร์แกลมอักเห็นนั่นละดมกนักรูทารกระนั้นเอกาทุนลานมอแกลมกวมเปตังแกลทารกระยวแบพุนลำจารตักลักดิลักแกลจักเซียมขนาทารกระยวนาลำกรับทนมือบนสร้างไตนุงลำลุเอกุงมุกบมเปทางกนงประสานจีอาสะเอกลีจารตักลักมุกอมจินละแกลมอักลงตองในแกลมอักทารกระหมอกลายยุมพันตีรวมกวบเกรเปียวและนำดิมลาคุณครูทารกระมือยวยแบะมึงตุมปจารกวาร์ตือลำจารตักลักลงตองลุยซีแกลปลุยยวยนาไตนุงมปลางแกลมอักปิมพ้นกับประงะล้อในแกลมอักมอมกอมจิงเมืองปรางะละอรับปลามเตกเวห้องแกลดาวกันนักอย่างอาเตียเทียบไรแกลแจมดาวยมอักเล็มปีมานหายันปีจักบอมเดดิเจอร์กระเด็กมกอมจิงแกลมอักและลำปูลห้องลูกแกลทารกระแกลกระโดมบุญเบลมจักตาแซมไลและนันตุ้มแกลลำปูลอยู่นัดเดิมบุหิตเฮดีมอกระเด็กเบลมแกลกระโดมบุญห้องตุ้มให้ปูลกระโดมบุญมึงตุ้มปอดลูกลำซาไม่อากาศดีก็อยู่แต่จริงนักในเวียดนามสาวรักไม่ตัวแรมของอตุนมีประปักยามจังเกรเปียดิบนารกระดับอิงอ้าวเวียดนาโปเปตองนั้นดมกระลำปูลเลยขนาดเวียดนาดื่มเสสีก็ตรงใกล้จุดเกียร์ไหลเกาะกับพระกรกลมละมะปี๊บไปลงตัวขนาดเสยามเลยขนาดดื่มเวียดนาบอลลูมในบนสั่งเลยงะและนันไปลงไม่ลิติแค่ดกแต่หลบลหิมาลำไกลไปลงจุดเคียกับพมเนียไม่หมอดกและมโรซาในสักแกลมอากาตี้ของไม
1: ่
0: เปียหมอกแกลเสพปลาอากาอึมเกากระกวบเป็ดเกาคังแรมจดกระตาแซมไลและนั่นลำมัดนอแรมกระตอมบุญฉะนั้นเกาหมอกแกลเสพปลาจักหมอดกมโรซาลำไกลไปลงกอมอากาตี้เกาปีมิวเมตี้เกาขนาดทารกระยวนนาโปแกลมอักลงตงสะแอกลีเกลตาซาอมยอคนำกอมจิงกลับปุลลอยคนกรุดื่มอยู่เวนาดมแกลกระดมบุญดูดโอเบดาละมกลายมพันลำประกรีเปียมดิบนารคนกรูทารกระอยู่เวนาเมื่อนั้นมดิแกลมอักแยกกำลิบบนสร้างและนันกระตุนไอเตียลอยง่ายจักและยมทูร์มดิบบนสร้างหกุมกุ๊บกำดิแกลติบทารกระบริมกลายมอักจักเซียมเห็น
2: เราก็ปีลงก็เลยรับไหลก่อนในเดย์ปิมโป้ก็เลยเท่ากับโป้เล่นอันตรงสายหังกับลำกรุบโป้ฉะนั้นก็เดย์ตีบังกรุบกับปีมอกเลยกลุ่มกบก็เลยอันจมพันที
0: ลำฟางทนเซบอตะปันในตุสปันปลุกมือบนสระยวนานุงอันตึงเมืองฟุกเซนจารเกาบังเรียมกอมกรากและดิบมรอเตสะยาวีจารตักลัก បេតំដេកយារប្រកណកលហេតិបន្តាមៀបបនសាអទុក្រេបយោជាក់ណគ្រូថារក្រេតយោណាពោលំណាន់មមកំជាងក្លែមអកថាញ់មិញលំចារតកលាក់មៀបបនសាយោណានឌុងអានលំសាអេវេដូចកំជាងក្លែមអកណៃក្លែមអកថាញ់មិញបិមភុនកក្លែងអាយ៉ាងអទីទីកនិលថាញ់មិញមកយោណានឌុងក្លែកញ្ញំភុនពះទរវិតកអទួនកនអេហេដាប់អកោកយ៉ាងអទីធាប្រៃលឹមពីម៉ានហៃចានពីចាក់ក្លែដាប់ពីនាងត្រែមដាវយមអាក់លឿសិមនេះความตวนยวยนานดุงยาเลียแกลมอักทัยมิงเบมพ้นกะคลายเลดืมนั่นละมอสากรุไปแกมเนียยวยนานดุงอานได้เกิดไปขับโบสุขสวริตีเบดะกะยอไกลกำเมืองไกลแผ่นยวยนาสนั่นได้เกิดตัวอมอจิงอุงจิงโมโอเมืองนั้นแกลมอักทัยมิงละมอไกลยมพันนั่นละไอ้มือมนี่ดกไปขับโบมอไกลเลียกะจับจิงอุงจิงโม
1: lễ cúng này thì nó gồm trong là nó có 3 phần
2: ក្លែងយ៉ាងណៃមត់លោកត្រេចត្រេចតាល់សាប្រាប់មេតពីមុំអារសើតាល់ទ្វាទុំពរីយ៉ាងដារជុំកនុលងាក់យ៉ាងបេះអកោក៏យ៉ាងអទេទេប្រៃក្លែងផំផាយយំអាក់លេតអនកត្រេចតាល់ឡោហឹមថោហឹងងប់ខ្វាងដែលថន្ថោរួយណៃមនុស្សកូនសាំគប់ជីងក្លែងយ៉ាងណៃ
0: ลำวางทนเซพอตะปันในตุสปันปลุมดิบวนสร้างยวนานุงอานตึงเมืองฟุกเซนจารเกาะบังเรียมกอมกรากระติบมราเตสะเอวีจารตักลักระได้ลำสะมดหลับลึกนำปะลุบวนห้องดวาปลุยวนาเอวแต่เหติบเป็ดรำมดิบวนสร้างยวยแบะไตนุงลุยตีลำกรับทนตุ้มลานกระจักมดิบวนสร้างยวนานุงอานลำสะเอวีลำกอมจิงแกลมักแทงบิงเอเดตุมทุนกอมจิงมือบนสะตุกเรียบยอละนันดิมลาระจักคนักครูทารกระเตกริงลันตับกังือตักลักใน
3: มาไกเตียดแทงมิงใน
0: ดังมัมกอมจิงแกลงไงอย่างในไม่เท่ากละเกิดคนักครูทารกระอยู่นานลงอันเบ็ดตอนนั้นเกาลำเมปูลกระดอมุยเซนันกอมอาเกตีមកយកកណងដៅកើយ៉ាងអទាដូចអូក្លែមអកថាញ់មិញទេសាយាវីលំបំឌីគណះគ្រូថារក្រេះយុណានងអានទេក្រិងតែងឿនដឹងមឹងក៏ត្រាប់អៀងអាវហេណៃប្រូទីងក្លែមមួយថែនដុំក្លះលំពុលលឿគណះយុណាដើមដុំគណះគ្រូថារក្រេះណាន់មកបំពេតហេណៃក៏វាងជីងឆារមិនលះក្លែចាក់សៀមគណះគ្រូថារក្រេះលែដានលបពីធ្លៀរក៏ចាប់ហិនក្លែហគុំគួបลำเริ่มอักทัยมิงลำกอมจิงลูกแกลงะยางเตียแกลลับปูลมเซซีแกลงะยางกำยีร์แกลมอักไปลงปอมนุโกโนงามกระบังใสอุ่นข้างงามกระซุมเซียมบิลงตรดเกียกระตุงไกลลับเกิมเต้ากระพรกรกระตอสับบิลงตรงจิงชาร์กระยวดนันเดเดบลุทนกอมจิงมอเล็บนิบวนสร้างกระนงประสานจีอาสาเอฟีดิ่งไอจักเฮนเปียมอลลูมนิบวนสร้างตัวเองเวลำจาร์และนันงาจาร์เรียเชิญอักกระเสียมตลังក្លែមអកថាញ់មិញបកឡាយុំផានេទីពេលដេតលៀរកចាប់លះគុំគបតាមដេបុនសាងមិនបិទងក្លែដេកយ៉ារឡំចារមិនដេបុនសាងយ៉ាប់យោណាឡំសាអេវីឡងអាចខិនប្រក្រេបយមិនដេណារទុំគណះគ្រូថារក្រេះយោណាបឹងដានពីដាស់អាយទៀខាប់ចាំងហើយតរវិតកអទួនកណឿអេហេដាប់លះដានកទឿនអាយទៀមក្រាំដេបុនសាងប្រឹមត្រង់សាមហិន
4: តំ quan trọng của nghị quyết 80 của ban chấp hành trung ương thì ban chấp hành là bộ xã vây
2: ហង្គលយមផានតាមទុនប្រូសវ៉ាន់ប្លុកមកកណ្ដឹងគិតកែទុំអឿងដាងសណ្ណកណ្ដឹងគិតកែប្រាក់ដាងសាអេវីយ៉ាវលេកកណ្ដឹងប្រាក់សាំងជាអាសាគួមក្រាតប្រាក់កក្រេបះលែនអនឌីមឡាក់នឹងគ្រូតាក្រេះយោណាលំសាអេវីសាអេវីម៉យពេះណាំប្លុកជុះតិចទុំនឹងយោបាលំដាន់លួយទីមនុស្សយោបាមឹងទឹមពោះចារកវ៉ាទឺសណានកណងប្រាក់សាំងជាអែបយាទឹមហតាប្រាក់កណុកណារូបែមឌីកយ៉ាប្រាក់ថាក្រេះលំសា
0: តើតុយងឿកាទុំហ្រេឈឿនអូទេសាអែរងចារតាក់ឡាក់លំកើមកំជាងក្លែមអខាងពោសិតនេះបុកក្លែពេកងរទីក៏យោដាស់មកលូមធៀបបនសាំងតុយងឿហ្រេឈឿនអទេណៃអមយកកណងលំចារតកលាក់ដូចអូបេតះមងចារកងាយលំដងហ្រេមអាក់មិតទេណៃហេងៅកណាន់លមតួយងឿយុណាំកាន់ហ្រេជឿនអាក់មិតមសិសិយុណាំម៉ងអេដេគីងហេនីចៃលំឌីក្លែមអាក់លំព្រេមកំជាងក្លែមអាក់ខាងពូណៃ hàng po lôi xe kẹp lụi dội nàn nung chìng kẹp ác cọm chìng tên tuột chữ âm ở ta kẹp ác trùng dần nga chìng rem cọm chìng kẹp ác lôi con nắc ru thả kẹp đùm dội na làm bọ ngã lọt mà hong kẹp chàng mang giang tia thiệp rè e lem pi man hai chân pi chắc nâng plai chìng xem bỏ lu kẹp tiếp trem đào dòm ác แกลมอักขังโปจิงเกลกำเดียบนสร้างตัวเองเวมตุ่มโบกระเสียมลังแกลทารกระลำโบแกลเทาสังกโปมึงสาแกลทารกระยวนามดิแกลหกมกวบมึงนันตุ่มแกลกระโดมบุญแกลลำพูลเลยคนักรูดื่มยวนามอมดิกยาร์มกบบิดปลาวักคนักรูทารกระดื่มห้องคนักรูทารกระเห็นนุกในมดิแกลยอมอักแกลหกมกวบตุ่มยวนาเลิกกระจับเห็นรวมกวบดิมลาคนักรูทารกระยวนาเวียดนามเบื่อเสียมอักเห็น
5: ตัวจักหมดไปเลยหอย
2: มกุมจิงแกลมแอกแหงโบดในมอกลายปรองเห็นมดิกยาคนแอกครูทากระย่อยนาไตนุงมกุมเป็ดพังคนแอกครูทากระย่อยนาเดเปิมนิบุญแสงเมืองเกลาปูสะดับปีมตมโบตัวเรมเป็ดลำประกระเพคนแอกครูทากระดื่มย่อยนา
0: บิมพลกับแกลมอาขังโปดในบอมก่อมจริงแกลงะยางกำยีร์ซาแกลงะยางเบิ่งยวยนานดุงแกลงะยางมอตุมตามดึงมเสซีอากาะอ้นดุมตาบังบอกรอและดันตุมตามดึงเบิ่งหวะจากดอกบะเลยแกลเพียนยวยนานดุงโปรดิวยางเปลากำเดือบนสร้างก็เวอร์เก้ากะยาเตียเทียไรแกลมผ่ำพายเล่มปีมันหายจันปีจักมึงปลาดีเจอร์และนันปีตาขนาดดาวกันนางกะยาเตียเมื่อยวนานุงลำสะแอดรุงเอแต่กะนันมึงได้ดุ้มไกลกะโตมุ่ยเลยขนาดครูทารกะยวนานุงมึงเสซีเอ็นแนงแกลมบุญสลี

0: มุ่ยเลือดมุ่ยแทนดมแกลกระโดดห้องกระจับเองเอามาลุแอร์กลัวจักละทั้งบังดมจวนหน้าแบกวาร์ตูร์เต็มตาลำกริ่งลันตาบกับเงือไตงเวียนในมุ่งก้มพัดห้องแกลกระโดดมุ่ยตรงตัวและดันในนายจิงชาติกระจับกะมังจวนหน้าเดลำซ้าเห็นนายเกิดเป็นพ้นกระดุมแกลมอักถารกระเล็กและลำปูลอักใหญ่ในมุมเดียบนสร้างตัวงเวจังมังตีลำนั้นมอกแหลกระโดดมุ่งกูกระโดดไอ้มงกูอยู่นานดุงหมอดันเอวกระโดดไอ้มงกูแมวยิงและขนักกรูหจันปั้นอยู่นานดุงหมอดูดลำนันอยู่นานดุงฟันสลิงมอกแหลกระโดดไอ้มงกูจักแซมเฮนมึงกะองจีจังกรบอยู่นานดุงกัน
1: ตีมือซื้อมือตีแมวตีตึงจึงละสู้โดดตามาโดยกับฟุกกับอันเจ้าก
2: ระโดดไอ้มงกูแมวในจังแมงสุดด้วยกระสักมือเต้าอากาศกลายยอมแอกดับไปนางดิกยาดกำนิบวนสังก้มจริงกลายแอกในอัดเสสีไอดารทนมะไม่โมเลตาก็ตัวมงกูแมวกำนิบวนสังตัวเงยไรเซนแอกลังกลายก็ตัวมงกูแมวมึงย่อยนาไตนุ่งมองกลายเทมะมกะหังย่อยนามกัน
0: จารดักลักมอปับลุตะปันยวนาเอองแต่เหติมเปทรัมมเทยวนามอมเทคนครูทารกเรอามอจุลวะโอรวมกวมดิกและทารกเรกะกริงไตงเวียนลำกระลันดับกะงือเฮนายโปรเทนเฮนายดิงแกละมงกะวางนานาวมรัมเปทองนายจิงชาดุมพอสังกรมโลกยวนายเดมงไตนุงดกมอเกรเปียลูกคนครูทารกเรกะลำปุลยวนาดกเกรเปียลำตุมกลินุกสิแหละแค่บ่ตุตื่นปรองไอตีเอามายกกนังลุยบวนพ้นมกอมกระกะติบเราตีกริ่งลันเราดูดโอเบดะยะบาวัดคนครูทากระยวยนาเปียนดังมักนั้นดุมคนครูนั้นจัดอาคาเปกนัดและนั้นอามาตีกบะโอลําไกลทากระจารตักลักรวยในอาดามดึงรูปไล่กับเราะเกรียบเพื่อและนันดีมนาคนครูทากระยวยนาห้องไกลเดมึงระไกลเราและนันอาดามดวงสับรูปดึงรูปจากลักหลันในเรือละตับในลายจักกำทิบบนสร้างและดันบิงกับเตรียมดิ่งหลังและบนอัตมตัวลำหัดรำดึงรูปหลันในใจ

0: ลุมก็กุ้มนุบอุ่นช่างและน้ำบิ่งกับกับไปเองเจ๊กับดิ่งกลางจำดวงรูปหังไกลเดเมื่อรักเล่มเราและดันจำดวงสับลุ่มดวงรูปแตกลักลำจำดวงรูปในหมอตึมตาพลสนายกระกบินหนึ่งปีละกระนังประปีกุมหบตักษาจากตักลักกืนชาทุนตัวไอปอดตับลุ่มเอมาตัวไอปอดเหล่าปลุกกบินหังได้จิ้มแกรกเล่มเราหันทอกระไกลกบินตาตัวหอยดองยังยังจากกืนปลุกชาทำเท่าปองพลรักได้หมดแรมตุลุกมึงไอมาสังระคือเราผู้กมจิมก็เลยปีลงรักได้หมดแรมดักลักรูปแบบประตุมกรามแนมไพลพรำปิดหังกนังประดิกยาหมอกไลทุอือมึงนิบวนแซงลำประตับพาวิทลุบวนวาลบวนแซงลำรอยตับลุกลำลันนำตีสังประกนกกนาควากนกนาและเหม็นหึงข้ากำลังกิดกายมึงกนกกนาเกิมดิกยาลกสุลเป็นกิเซมตอมเด็ดมเราเมลเรากระกันเอาเมลเราเราและอันจะประนำแก่หลังและกลายมุดมชาร์กลายกสุลเป็นกิเซมตอมเด็ดมเราเมลเรากระกันเอากลายกบินโมตัวลอยลันดงรูปปลาวากนกกนาหังตึมปัวจาร์บุญปรองลำกลมลาตีนอกกระเบนจารตักลักหมอตึมดงจีเลืองวินมินเทียกลำตุเอิงดังควากนังประดังจารควายปุลปิลากุขอยจารโดหูหุยเนมกับลำตุเอิงดังกระแองควากนังประดังจารควากนังประสังเจียจารตึมดงจีลำกนังกิดกายประดังจาร
1: แกลกับเบนตรงชากับรำดิกยากับสุลเมนกับซิมดอมเล็กมราวมลิมรากระกันนอมลิมรอมโรเฮิมทอดุมนกตาลแกลแต่ลานกวนกับปักกาหม่อมไกลและนันตรงชายตุ้มเล็กมาประตูตื่นเห็นรวมกบดิกยาประตูกระเมืองปลอกกระตุกกระโลงลำทนตัวปอดปลอกน้ำและนันลำดุมทนเตะนับมลรำกิดกายประกนวะควากนุกนาเลมิงเฮิงเป็นยะหาดราบรามกรับเด็กกนุกนำโรยิงแกลกันยำพ้นเบิงตรงเอิงตัวกระเกิดจารสะวัลเพียรเลงะหมอกแกลปีกันนาตุตื่นควากนุกนาเอลไลท์เบนกรับเด็กกระจับดังอย่าเพียรแกลมเรากลมลาบายวาตุตื่นกับแกลกิดแกประกันวะเบิงกนุกนาและดันดีหนึ่งจักรามเสริมกระหำอาร์เลยลานอินเทอร์เน็ตกำดิบบนสร้างดมกันหนึ่งประดมกรามเดียมไปห้องไกลกับสุลเมนกับเสียมดอมเล็กมเรากับเน่ากับนักและนันดุมกับจับหนึ่งกับนอมเราและมอมกลำจนควากนุกนาเอวลาจอามอตุยงะตัวกับเมาเบียดดัจังลิมเรามึงไกลเมนจัวเกอบรองะตาเลยเราเห็นบีมเสริมแปลไกลกับบ้าลำหัดจับประดูกันยำเพราะกระเละกับปักดังมึงประกับสุลเมนลงไปว่าลองจัวกับชิมแหนมนั่งมอกับสุลเมนกับเสียมตัวบ่อนิกจังมอหัดจับประดูมเทหิจันกับไกลกับสุลเมนกับเสียมดอมเล็กมาบรองเรากับเน่ากับนักเกอไกลเลยงะควากนุกนาเอลไลปีตับผากลับงายบรองะกระดุมกระนังประเกลกนุกนาเกิดจารดุมสังรำโตประและนั่นดุมกระนังประดุมกรามเดียมไปเป็นกระสุลเม่นกระซิมตัวดุมหัดรำในปรองยมพันยอกวบห้องหัดรำดิกยาประดุมกระไกลดิบตาเต็มเทปิกริงควากนุกนาดิไอเต็มรุ่มชาติไกลเลยงะกระต่างเห็นมังดุมกระนังประดุมกรามเดียมไปลีหจันนายจิงพนักฮะดุมกวบกระไกลดิกยาประดุมกระดิกยาจับปลอกนุกนำโรมอกแรกจับเรื่องลำกลินุกเรา
0: โรตปลุกลำลันนำกนังปลอกปีกุมหบตักษาจาตักลักงกมจิงกลักบินหนึ่งปีลากนังปลอกปีกุมหบตักษาจาตักลักกืลชาทุนตัวไอปอดตปลุกเอมาตัวไอปอดเหล่าปลุกนากบินหมอตึมดงจีเลืองหิมิเทียกลำตรงเอิงดังควากนังปลอกดังจารควายปูลปิลากุขอยจาตักลักพวกบินในกระตำลำกนังปลอกดังจารกแองควาหอยดองยังยังจารเวียงเทียงวังกแองควากำลังประสังเจแอจารจากลักควากำลังกิดกายมดิกยามประตุมกราลอยปุริยาลำจารกลุ่มจารจากลักระในโมใสปัวตัวไอตุสาหบตักษาดิหินปะไอตุตุปันหบตักษากะอังทุนตัวไอปัวตบลูปรักมอปยาวิติงตึมมึงกรับหบตักษาหมอตัวเอกลายตุปันเอตุเอกหลักปรักษาทุนลูดนกปีมูหบตักษาดีกระตั้งกลายปลายกระดับหนึ่งแม่ปรากนมเราเมลิมรมโรและนันปีลิรตุมกระงะหล่อมาหมอปูตุตื่นรวมกบนิปรักหมอปาวิทเกิดกรับโจมนิแม่ปราลำหบตักษาตุมหบตักษางะหล่อมาตุมกรามแนมปลายงะปราตุเตียงหนึ่งและนันปราตุเตียงกรามจริงแม่ปราบริรอยบริมอปูตุตื่นกยวนันปรักมอปาวิทมึงกรับโจมนิลำหบตักษามอปาวิทเกิดลื่น ลูปรองแงมเราหมอมโกมจริงเล่นอันปรตุมกรากริงบุญสร้างมอกลายดิกยารรังกระจับหังหันจับประอากุมโกมเล่หมเราเล่หมรมโรดิกยารกระจับรังกลายกระบินดิกตั้งกลายกระเซมจลังวิทย์ปูตุตื่นแงมประลำกืลทนไอ้เก้ามันไปทั้งนั้นกลั่มเครื่องอันจะกระยำแงกกระกือทนตัวไอปอดับลุเอมาตัวไอปอดหล่อปลุลำกือทนเรากำลังประปีกุมหับทักษาจารกระตื่นกรามดิอิปุริยาแงประหมอกไหลตุตื่นกระลื่นเห็นมันดิกระตั้งประมกุมจริงตึมนกปีมูหับทักษาแงประลอยมันเรามันดิกระตั้งไกลปีลือกริ่งปลามจริงและนั่นดินังตื่นแหมแหนมไพลกำนังทั้งหมอลำจารกระตุ้นทุกชีทุนตัวไอปอดหลบลูกลุ่มจ่าแตกลักหมอใส่ไอปอดมาตุ๊กไอปอดหับตักษาหังตัวไอตุ๊กนำปลุกไอปอดโจมนุ่ยหมาประรวมควบดิกตั้งประตุมกรากไหลติดตามนุ่ยบุญสร้างลำจารหมอกไหลดิกยาร์มาร์กจับรัง
2: รอยตะปลุกลมหลั่นนำดงจีกาวถิวอันลำจุงเอิงดังกแองควากระนังกิดไก่ประดังจารควาหอยดงยังยังจารแกดลังกไหลกระบินหังพงจิมกรากลมเรากระยำหมเท่ากระกลายกระบินตาตัวหอยดองยังยังจานดักลักกืลโลซาทุนตัวไอปอดโลนำตัวไอปอดหลบโลซา
1: ลอยเซกแกลกะจ้าแกลกะบินมอมก็อมจริงลำตัวเรยตลบลุมลันนำและนันเรยสามลันกระจุทุนตัวไอปอดหลบโลนำเตโนกะบินหอยดองยันเซนจารมารำเป็นกระเสียมลังเปิมกระปตุตื่นลอยงะหัดรำดีกยาร์ประตุมกระกลายติบตาเกรียมกางลันจารแกลดับปินักบนสร้างนำลันอกอทนมกลำกลังปรองะลำนำลันจิทุนตัวไอปอดหลบโลนำกระเสียมลังตรงชายเปิมกลำกลังตุมหัดรำประยมพันกำกรำลิดับผ่าปรักยัวกับประรุมตึงตุมตาพ้นทุนตัวไอปอดหลบนำกามพาประยัวกะหัดประกลมลารวมเดกยาประงะละมาบรำโตกลายเวียดกะพงได้รำพรำด้วยเยอะเบี้ยให้เรากะมุดรำอตุซากลายกะบินล่ำกอมจริงกลายมุเวดลายกลายมุห้องตุ้มตาประมอมที่บนสามปีมดิงเบตตอนนั้นกะเสียมลังกลายแปรกนาดรวมแต่มาประลำกะนังประสานจีแอจารเกือบลุซาทนตัวเบอร์ดวบลุนำตัวเบอร์หลบลุซาเลยเสียจำจนบลอรำเตโนกบินดงชีกาวเทหัวอันลำจุงเอิงดังกะยังควาเกตกายกะนงประดังจารควาหอยดองเนสันจารปิมยะกลายกบินตาตัวหอยดองเนสันจารเกือบละซามอกลายยมพันิตีเองามเซมกราตุ้มตาประเจกเมาอระในลำกลำกลังตุ้มตาประงะสุยทุนลันเฮนเมืองจารตักละเกตเต็มกวบเป็ดดงชีมังมือดุ้มกันนงประจิมกราแกลมเราลำเป็ดรำรูงามเป็ดบำรุดุ้มแกลมเราประมาระยอดเซ็ตมังแกลกับเป็นรูหำเดือบบนสร้างมังนั่นมอกแหล่ตัวอือสายมังเดือบบนสร้างเป็ดรำกรับดีจารตะลักดีกยาเห็นลำเริ่มลานเตนับ
2: เราในตะนกกระบินกำลังประดังวาลตีหัวกำลังประมาจังโตกู้เวียดนามวาลกุมจริงกระกระบินตุมะกลายมุ่งโผล่กบซับมึงนิบุญแสงหึงจะประดับพาวิตตุมลุบุญวาลบุญแสง
0: นากระบินมอสปันปลุกเอมาโจมนิปิลาหมอพงควากิดกายประดังหอยดองยังยังกำลังประสังเจแอวาลตุมเอโปลยามนิบุญแสงพงแกรกันเฮาเท่ารำอาร์ปิดหังพงควาหลังประมาตรังมึงเอมาปลุกตุปันวาลบุญแสงนกกระบินตรงสายกลายกระเซมกลางหันดาประปีมกบฮับลุกกระจุวาลบุญแสงกายับเอโนกะไซกระยำเตบควัดนกหมาประกนกนาเล่นอัมโรเอโนวาลบุญแสงตีตีหัวมึงเอมาปลุกตุปันโรอตุปปะปลุกเอมาวาลบุญแสงปิดหังอันพงปิลาตรงสายกับประปีนั้นมลินั้นตุมวัดบุญปรองเราอันจะประดับแพมนิมาพระอมโยพุนลอยดำจนมโรใส่ตุสปันปลุเอมาทุนตัวไอปอตปลุนำมึงกนุกนาร
2: อยตปลุกล่อมลันนำกนงประสั่งเจแอสะกรงนาปีมพุนและกะกะไลปีลมจอดกระตังใส่ไลกึลตาลชาน
1: าไปลงมอยแปดลายตุหิมาปลุจมนุ้ยห้องนำไกลไปลงพลเสสีฟุตซานปะปะดุงหนาหน้าจุดเกียกระตุงไกลกระตัดกลงไกลไปลงในกระยำเลยงะไกลอิ่มทูจีจำดิบนซ้ำจอดกระตังไกลเสประเซมไล่เลยกลุ่มงัดวาโฮในเมื่อเกือบเปลาะกระเซียมหลังวัดไกลอิ่มทูมดิกระตังจอดกระตังไกลเสประเซมไล่ลำดิบนสร้างและนันรอตุมดิกระเลนเห็นกับนาไปลงเกิดจารลำเริ่มลัดนับใน
2: กนงประสังรำอารและนำโตมจอดจารมรอหมเท่าและปวงจวนและนันเอโนเดโยระมุดแรมตุปลุ thôn rèm tuệ bò tập lúc nằm tuệ bò tập lúc cả chú hưng em mà bò sang ra cũng chỉnh cái lệ ra để một rèm làm chà loại ăn sang ra cứ lau chuyên nguyễn du một loại tụi mà lúc chỗ để dỗ ra một rèm tụ lúc chuyên ngữ văn toán vật lý hóa học sinh học tin học cái lệ bùi nốt địa lý cái lệ ăn cái lệ cái lệ prang làm năn ở tụ chuyên hóa học chứ mồ quảng tròn luồng ấy thi hưng lau lúc sập ăn quạch tua plus ema puang chuyên cái lệ prang mò puang tròn bẹ ti mò plus tua pan quạch tua pan puang hằng cái lệ ra rèm tàl xa lên ăn lầu plus pa quạch pa plus ema puang hằng cái lệ ra rèm tàl tua ti sang ra cứ lầu chuyên lưu vàng chắn lầu tu ema plus cho đe dỗ ra một rèm tụ plus tụ chuyên tụ chuyên cái lệ ăn cái lệ mò puang tròn luồng ti hằng lầu plus lầu quạch cái chu puang bẹ ti mò tụ chuyên lịch sử hằng plus ema quang hằng tướng sang ra cứ lâu rôm tổ đêm nị dội bẹ sang ra cứ lâu rôm tổ đêm nị dội bẹ phú yên mò sài tu ema chỗ đê dỗ ra một rèm quang tròn mừng plus quạch ema tu plus xa quạch ema quang sang ra cứ lâu rôm tổ đêm nị dội bẹ tam san ra tuổi tu plus chỗ đê quang tròn mừng plus xa quạch cái chu plus ema tu plus span quạch tua plus ema quang sang ra cứ lâu rôm tổ đê nị dội bẹ na trăng lân ra tuổi tu plus chỗ đê hưng quang tròn mừng plus xa quạch tua plus ema tu plus span quạch cái chu plus ema quang thọc lạ bọ tùm cram nem play jing bọ ngạ yom phan lâm bọ đi cả yar lầm tùm thôn ấy cao chà tạc lạc mùn trồn lê lùm nạch ngã cái nhằm kram đi bọ tùm kram đèm play loài hà trạc lạm ngách lên ăn mô cái lầy chạc cao cờ cái năng bọ tùm kram đèm play
1: đúng cái năng thật

0: ระในสะปองแดงหมดเหล่าปลุกปะลุกบนลอยซิกไลกะจ้าเอเตและเต็บผาวิทมระโรตัวปลุกตัวลุตุ้มหึงนำปลุกปะเตจิตุและนันนำปลุกโจมนุมะพระอมโยพุนรูมโรอิปุลยามนิมะพระกึลนักุและนำดิหินปุตุตื่นไกลมะพระมึงตุ้มอิปุลยาลำบุญแสงนิบุญแสงและนบิ่งกับกระวากไลติบโมลูกแหลมเลมระระในติสะเลยาจารจักลักอัดอตุกโมลูกกว่าไซอตุกเกรเปสังกรมลงสังกรมลงเซซีนึกเกรเปงัดว่าย่อยนาอโมโยกนั่งจิงนกตุกดุจอตุมปุสังกรมลงเลาะจิงนกยะเปะไกลเพียนติบดื่มไกลถากเรพนไอแค่ย่อยนามึงลูกกือเลนุก
1: บนเลยาอาสัตเลยาระในมอยใหม่ตุ๊ดหลบหลบปะกอไซห้องตัวบอเซตุ๊ดหลบรสาจมด้วยบุญสางห้องปลดตัวเยนาเองแต่เต็มเป็ดรำมเสสีเอเดกิงไทยเมืองไกลหกุมกวบตุ๋มเยนาเองแต่มกรามดิละกรูรูปบุญสางเสียมอักเบดักไกลยวมพันเห็นนั่นละลูกกอไซอัตตะดกเกรปยสางกลุ่มลงทารกระเยนาโปมอมตึงเตกระวลสร้างตามตาสร้างกลุ่มลงมังกอใส่อปรองหาทิฮวนยวนาท้ายมอมตึงเลยกรูรูปสร้างกลุ่มยวนาตีบุญสร้างพลหัวบิงเรติจารตักลักมังกอมกราแกลเด็บมังทุนเซบอตปันในตุสปันปลอบปะคาแกลเด็บมอลักแกลเอ็นกระจับติบุญสามเราเบียตาอปรองอัฐเตริงุดนานาวกบุญสร้างพลสนันทุนตวยบอบลุษาก็ใส่อปรมเกตกวมประกักเพรมตังสร้างกลุ่มโลงรวยกนครูสร้างกลุ่มโลงยวนาท้าย
2: ได้ตื่นหย่อจนได้ลาจู
1: ก็ใส่เกานาติจารตักลักมันก็อํากรากแลเด็บดังมังเกาทุกเบียดตามเตบุญสร้างพ้นเกามาตุกลําสร้างกลุ่มโลงสนันเรตในองค์บ่ใหม่อัดจังอย่าเปียกแกลทรกระยวนาอย่าเปียกรูรูปบุญสร้างโปสนันก็ใส่แหมเกตกวมปรักเปมดังสร้างกลุ่มโลงในมอดุกลำสร้างกรุมโลงในก็มอกแลเมนสะสีโปอัดดุกลำบุญสร้างพ้นมอกแลเจแกเมตีมอยอกนมดุจยูนาทายดุจโอดุจยูนาเดลำซาอันเกระกระตืนเกรียบยอกแลทารกระเมืองยูนาโปตีบุญกะมังไอหอยมรอมเตืองเวตุจิงสร้างกรุมโลงยูนาเดลำทุนตัวโปทอบลำในไอเตลูทุนเกตกวมประกักสร้างกลุ่มลงมังกอใส่ไอหอยมอมตึงเลยคนครูทารกระอยู่ไหนเด้หังนกตรงตัวปรองใบกระต่ายดุเป็ดละนันเตลวนโอกจิงกระปุรปุยนกอมอตีกระบะลำไกลเต็บทารกระเบิกอยู่ไหนเด้หังอ้าไอหอยบรารุมตึงเวทสร้างกลุ่มลงอมอยกนกรุมตึงสาวพอสั่งเราโดยโอเบียดละจิงปลอมะยมพันจังเกรเปียกแกลทารกระรู้กระเกลนุกนับโจให้เดนับที
3: นาชันชนะก็อยู่ไกลนำหัวไกลได้งานกะใจเป้นั่นอยู่หมอกไกลจักขึ้นมาขึ้นแต่เดินนำตกมาสั่งใช่นั่นอยู่หมอกไกลจักมาแต่ก็อัดตอลาดมาผงบนช่างมาแต่เกิดบ่รึ
1: ลำหัดรำได้กระยาบรอตุมกราไกลทิพย์ตามด้วยบนช่างลู่ปศังงามกราเลยกระดับเราบรอรมเล็กกระดุมปศังกลุ่มโลงทารเกรเบดาตีสัตเลยาอาตาดกลูกก็ใส่อย่าเปียรุมดังวิตุมสั่งกลุ่มลงก็ย่าสั่งกลุ่มลงเยอะจริงนุกดูอย่าเปียแกลเด็บแกลถัดแกลลำบนสั่งสั่งกลุ่มลงแล้วจริงนุปิมลีระตุมเกลีนุกนุกต้มจักแกลถัดแกลแกลแผ่นดื่มและนันแกลขับจังห้องแกลถัดแกลอยู่นาแกลทอมปุ่มย่วมเกรียบเปียกมือด้วยบนสร้างเรือในยิงในเปียกเกิดดุ้มแกลถัดแกลเหยื่อหน้าละมอมดิ่มลาดรวมกับปิมแซมกับแกลถัดแกลดุ้มเหยื่อหน้าเบี้ยเตะกริ่งลันตับกับงื้อไตเงื่อน
0: ฮัตจำดวงรูปมังรักเลมเราและนันจำดวงสับลูกดวงรูปตะลักเรือในมือจืดตับไหนเยอะและจะกำหนดบนสร้างและนั้นบิ่งกับเตรียมดิ่งหลังเละบนเลาะเติมต้มลำจำดวงรูปไอไต

ลุมก็คุมนุปนชางและน้ำบิ่งกับกับไปเองเจกับเด่งกลางจำดงรูปหังไกลเดเมืองรักแหลมเราและดันจำดงสับลุ่มดงรูปแตกลักลำจำดงรูปในหมอตึมตาพลสนายกระกบินหนึ่งปีแรกกระนังประปีกุมหบตักษาจากตักลักกือชาทุนตัวไอปอดตับลุ่มเอมาตัวไอปอดเหล่าปลุกกบินหงได้จิมกรากแหลมเราหันทอกระไกลกบินตาลตัวหอยดองยังยังจากกือปลุกชาทำเท่าปองพลรักได้หมดแรมตุลุกมึงไอมาสังระคือเรากุ้งจิมก็เลยปีลงรักได้หมดแรมดักลักรูปแบบประตุมกรามแนมไพร่พรำเป็ดหังกระนังประดีกยา

0: Pratap Mahavit Lubun Walbun Sang. Lam Roy Tablut Lom Lan Nam, Ti Sang Pra Kanukana, Kwa Kanukana Lemon Hung, Kwa Kanang Kit Kai, Mung Kanukana, Kam Dikyal Kasul Men, Kisem Tom Nek Mro, Mle Mro Krekano, Mle Mro Mro, Lan Anta Pra Nam Kat Lang Le, Kalem Tut Mshar, Kalai Kasul Men, Kisem Tom Nek Mro, Mle Mro Krekano, Kalai Kabin Mo. Tôi loại lần đồng rút là và cân nục cân hằng tâm bộ chà buồn bằng lầm cụm là. Tiết nục cả bên chà thạc lạc mò tâm đồng chí lường Nguyễn Minh Triết lầm trung ương đảng khoa cân năng bọa đảng chà khoa ai bồn bị là quốc hội chà Đỗ Hữu Huy nêm cặp lầm trung ương đảng các em khoa cân năng bọa đảng chà khoa cân năng bọa sàng chế ả chà tâm đồng chí lầm cân năng kịch cài bọa đảng chà.
1: Kể cả bình bình trong cha cả trăm đi cả già cả sôi men cả xem đom nách mờ, mịch mờ cả cả nao mịch mờ mờ, hơn thao đốm nục ta cả đất lan cuồn cả bắc, cả mỏm lai, lẽ nan trong cha đốm nách mà bọ tụ tuyền hên, rôm gom đi cả già bọ tụm cả mập lo cả trệt tu cả lông làm thôn tuổi bọ tọp lo năm, lẽ nan làm đốm thôn tệ nắp, bọ ram kiệt gai bọ cả nuốt, khoa cả nuốt cả nà lê minh hưng bền nhá. Hà ra bọn cảm đi cân nụ cân nằm rô dình kè kè nhằm phân bằng trung ương trô kè gờ chà ra xạ văl phía lưỡi ngã mò kè bì kè nà ra tụ thương. Khoa cân nụ cân nà, eo lách bên cảm đi kè trập đựng dạp phía kèm rau cụm là và dòa tụ thương kè kè kết kè bọ cân nụa bằng cân nụ cân nà là đàm đi nâng chắc bọn xem kè rạm ar lưỡi lan internet kèm đi bọn sang đùm kè nâng bọ thùm kèm nèm play. Hồng cây có xuân mên cả xìm đồ hâm lệch mà rau có nâu có nắc, lệ nàn túm cả trập nâng cả nồng mà rau, lệ mòm cầm trôn. Khoa có nụ có nạ yêu lách à mò tùy ngã tụ cầm mò, bè tá chăng mì mà rau mừng cây mình trù gờ bọ ngã. Ta lê lò hên, bìm xe đùm tla cây cả bác làm hạ trọ bọ rù, cây nhằm rõ cây lệch cả bác nâng mừng bọ có xuân mên, lùng bà yoa lòng trù gờ chìm nèm nâng mò có xuân mên cả xìm đồ. Mò nít chăng mò hạ trọ bọ rùm thể hệ chân cả cây có xuân mên, cả xìm đồ hâm lệch mà bọ mà rau có nâu có nắc. Cơ cây lưỡi ngã, khoa con nuôi con nai yêu lách bị tập phà cạm ngách bọ ngã cả tôm cả nằng bọ cừu con nuôi con nai cừu chà tôm sang rạm tổ bọ, lẽ nan tôm cả nằng bọ tôm cầm đem play bên cả sôi men cả xem đồ tôm hạt rạm nách prong yếm phan yo cuốc hoặc hạt rạm đi cả yar bọ tôm cả cây tiệp ta tiệm thề bị kinh khoa con nuôi con nai đi ai tiệm rút chà cây lưỡi ngã cả tàng hen mừng tôm cả nằng bọ tôm cầm đem play lê hạt chân nai chừng phun ác hạ rôm cuốc cả cây đi cả yar bọ tôm cả đi cả yar hạt
0: ดาปรากนุกนัมโรมอกแลกะจะปรังลำกะลินุกมรอโรตบลุตลอมลันนัมกะนังปรอปิคุมหบทักษาจาตักลักกุมจิงกะละกะบินนึปิลากะนังปรอปิคุมหบทักษาจาตักลักกือชาทุนตวยปอตบลุเอมาตวยปอตลอปลุนาวกะบินหมอตึมดงจีเลืองงิมินเตียกลำตรงเอืองดางขวากะนังปรอดางจาร khoa ai bồn bị là quốc hội trà đặc lắc phúc bình nè cái tâm lâm cái năng bọa trà đặc lắc khoa cái năng gịt cài đi cái nhà bọa thùm cà loài polia làm trà lùm trà đặc lắc ở này một sải bộ tuổi tu xa hợp tác xã đi hình bại tu tu ban hợp tác xã cả hàng thôn tuổi bộ tập lu prak mò bè vi tình tươm mừng cấp hợp tác xã mò tuổi cài tu ban tu lạc prak xã thôn lu nọc pì mù hợp tác xã đi cái tăng Kalai bè yoa kè trập nâng mạ bọa kè nòm rau, mlech mrom mro, lét năn pì lir tu hùm kra, ngạ lọ ma, màu bù tụ tươn. Rùm kôp ní prak mò bè vít kờ krap chôm ní mạ bọa lâm hợp tác xá. Tùm hợp tác xá ngạ lọ ma, tu hùm kra mnèm play, ngạ bọa tụ tèm nâng, lét năn bọa tu tèm kram chinh, mạ bọa bự rời bự, màu bù tụ tươn. Kè yoa năn prak mò bè vít mừng krap chôm ní lâm hợp tác xá màu bè vít kết lươn. Lưu bọ ngạ mrau, mòm cộm chinh, lết năn, bọ tùm kra kinh buồn sang, mò kè đi kè giar, răng kè chập. Hằng hẳn trạm bọ, hạ cùm cộp mlê mrau mrô, đi kè giar kè chập răng. Kè kè bình đi kè tăng kè xem tlang vít bùa tụ tươn ngạ bọ lâm cư thôn ế cao. Mpít hẳn năn kè mk lưng, hẳn trạ kè nhằm ngạ kè cư thôn tuệ bọ tập lô ế ma, tuệ bọ lọ lô, lâm cư thôn mrau. Cần năng bọa bì cùm hợp tác xã chà, cơ tươn mkram đi ị bồ lì dài, ngạ bọa mò kè lầy tụ tươn kết lươn hên. Mdi cơ tăng bọa mkôm chinh tướm nọc bì mù hợp tác xã ngạ bọa, loài mnạch mrau. Mdi cơ tăng kè lầy bì lì kinh plàm chinh, lên ăn đi nâng, tươi mhẹm nèm play, cầm nâng thân, mò lầm chà. กระตุ้นทุกชีทนตัวอีปอดหลบลูกลุ่มจ่าแตกลักหมอใส่ปอยมาตุ้เอปอหับตักษาหังตัวไอตุ้นำปลุกเอปอโจมด้วยหมาพระรวมควบดิกตังประตุมกรากไหลติดตามหนึบบนสร้างลำจารหมอกไหลดิกยารมารกระจับเริงรวยตะลุดลมลันนำดงจีกาวถิวอันลำจุงเอิงดังกแองควากระนังกิดไก่ประดังจารควาหอยดงยังยังจารแกลังกระไหลกระบินหังพุงจิมกรากระแหลมเรากระยำหึมเท่ากระไหลกระบินตาตัวหอยดงยังยังจารดักลักกืลโลซาทุนตัวไอปอตะลุดนำตัวไอปอดหลบโลซา
1: ลอยเซกแกลกะจ๊ะแกลกะบันมอมก่อมจริงลำตัวเรยตลอบลุ่มลันน้ำและนันเรยซามลันกะจุทนตัวปอตอบลุ่มน้ำเตโนกะเบนหอยดาวเนียนเซนจารมารำเบนกะเซมตลังเปิมกละปอตุตื้นลวยงะหัดรำดีกะยารประตุมกระแกลติปนตาเกรียมกางลันจารแกลดับปินักบนสร้างนำลันอกอทนมกลำกลังปรองะลำนำลันจิทนตัวปอตอบลุ่มน้ำกะเซมตลังตรงชายเปิมกลำกลังตุมหัดรำประยมพันกำกรำลิดับผ่าปรักยัวกะประรุมตึงตุมตาพ้นทนตัวปอตอบนำกามพาปรักยัวกะหัดประกลมลารวมเดกยาประงะละมาบรำโตกลายเวียดกะพงได้รำพรำด้วยเยอะแยะให้เรากะมุดรำอตุซาไกลกะบันล่อมก่อมจริงไกลมุเวดลายไกลมุห้องตุ้มตาประมอมเดียบนสามปีมดิงเบ็ดตอนนั้นกะเสียมลังไกลแปรกนาดุ่มแต่มาประลำกะนังประสานจีแอจารเกือบลุซาทนตัวเบอร์ดับลุนำตัวบอดหลับลุซาเลยเสียจำตุนบลอรำเตโนกะบินดงจีกาวเทหัวอานลำจุงเอิงดังกะแองควาเกตกายกะนงประดังจารควาหอยดงเนียเซนจารปิมยะไกลกะบินตาตัวหอยดงเนียเซนจารเกือบละซาหมอกไลยมพานิตีเองามเซมกราตุมตาประเจกเมาระในลำกลำกลังตุมตาประงะสุยทุนลันเฮนเมืองจารตักละเกเต็มกวบเป็ดดงจีมังมือดมกันนงประจิมกระแกลมเราลำเป็ดรำดูงามเป็ดบำรุดมแกลมเราประมาระยอดเซ็ตมังไกลกับเป็นรูหำเดือบบนสร้างมังนั่นมอกแหล่ตัวอือสายเมื่อเดือบบนสร้างเป็ดรำกรับดีจารตะลักดีกยารเห็นลำเริ่มลานเตะนับ
0: เราในตะนกกระบินกันนงประดังวาลตีหัวกันนงประมาจังโตกู้เวียดนามวาลกู้จริงกระกระบินตุมะกระแกลมโปมกบซับเมื่อเดือบบนสร้างหังดาพระตับพระวิทตุมลุบวนวัลบวนแซงนาวกบินมอสปันปลุเอมาโจมนึกปีลาโมพงควากิดกายประดังหอยดองยังยังกนังประสังเจแอวัลตุมเอปุริยามนึกบวนแซงพงแกรกันเฮาเท่ารำอาร์ปิดหังพงควาหลังประมาตรังมึงเอมาปลุตุปันวัลบวนแซงนกกบินตรงไซกลายกระเซมกลางหันดาประปีมกบฮับลุกิจุวัลบวนแซงกายับเอโนกะไซกันยำเตบควัดนกหมาประกนกนาเล่นอัมโรเอโนวาลบุญสังตีตีหัวมึงเอมาปลุกตุปันโรอตกปะปลุกเอมาวาลบุญสังมุ่งไปทั้งอันพงปิลาตรงไซกับประปีนั้นมลินั้นตึมวาลบุญปรองเราอันจะประเตบแพมในหมาประอมอโยพุนลอยดำจนมโรใส่ตุสปันปลุกเอมาทุนตัวไอปอตปลุกนำมึงกนกนาร
2: อยตะปลุกล่อมลันนำกนงประสั่งเจแอสะกรงนาปิมพลและกะกะไลปีลมจอดกระตังใส่ไลกึลตาลชาน
1: าปีลงมอยแปดลายตุหิมาปลุจมนุ้ยห้องนำไกลไปลงพลแสซีฟุตซานปะปะดุงหนาหน้าจดเกียกะตรงไกลกะตัดกลงไกลไปลงในกะยำเลยงะไกลอิ่มทูจีจำดิบนซ้ำจอดกระตังไกลเสพราเซมไลเลยกลุ่มงัดวาโฮในเมื่อเกลือเปียหลอกกระเซมหลังวัดแกลอิ่มทื่อมดีกระตามจะกระตางแกลเสพประแซมไล่ลำดึกบนสร้างและนันรอตุ่มได้กันเลินเห็นกับนาไปลงเกลจารลำเริ่มลันนับใน
2: กนงประสังรำอารและนำโตมจอดจารมรอหึมเท่าและปวงจวนและนันเอโนเดโยระหมุดแรมตุปลุทนแรมตัวไอปอตุปลุนำตัวไอปอตุปลุกระจุหึงไอมาปวสังระมุกจริงกะเลยระเดหมุดแรมลำจาร
0: ลอยนันสังระคือเราจึงเหวียงยูหมดลอยตุมาปลุกโจเดยโยระหมุดแรมตุปลุจึงเงือวางตอนวักลีหัวหอกสินหอกตินหอกกะเลยบุยนกเดลีกะเลยอังกะเลยกะเลยปรังลำนันอตุจึงหัวหอกเจอโมปวงจันลุงไอตี้หึงเราปลุกสปันกวัดตัวปลุกเอมาปวงจึงกะเลยปรังโมปวงจันแบนตี้โมปลุกตัวปันกวัดตัวปันปวงหึงกะเลยรัฐเรียมตัลชาเล่นอันเราปลุกปะกวัดปะปลุกเอมาปวงหังไกลรัฐเรียมตัลตัวตีสังระคือเราเชียงลืมวังจันเราตุเอมาปลุกโจเดโยรัฐหมดเรียมตุปลุก อตุเชียงกลายอังกะเลมอปวงจวนปลงไอตีหังกลอบลุกเหล่ากวัดกระจุปวงแบะไอตีมออตุเชียงลิดซื้อหังปลุกไอมาปวงหังตึ้มสังระคือเหล่ารมโตเดมเนยโยแบะสังระคือเหล่ารมโตเดมเนยโยแบะผู้เอียนมอใส่ตุไอมาโจเดยโยรหมุดแรมปวงจวนมึงปลุกกวัดไอมาตุปลุกซากวัดไอมาปวงสังระคือเรารมโตได้เนยโยแบะแต้มสั้นรอตัวไอตุปลุกโจได้ปวงจวนมึงปลุกซากวัดกระจุปลุกเอมาตุปลุกสุปันกวัดตัวปลุกเอมาปวงสังระคือเรารมโตได้เนยโยแบะนาดังเลิงรอตัวไอตุปลุกโจได้หังปวงจวนมึงปลุกซากวัดตัวปลุกเอมาตุปลุกตัวปันกวัดกระจุปลุกเอมาปวง
2: ทกละประตุมกรามแหนมไพรยิงประงะยมพันลำประมดีกะยารลำตึมทนไอเกาจากตักลักมตุนเละลูมเด็กงะกะยำกรามดิประตุมกรามแดมไพลอยหาจะกลับงัดเล่นอันมอกไลจักกาลเกอกะนังประตุมกราแดมไพล
1: ดมกะนังทาระประไอปุริยาและดันจารมเดกะตังประเลงะหาจำเด็กมลิมรมโรลำประงะรำอาร์เฮมแต่มเด็กงะเรมโบงะและนันประกลามงะเมืองเทปีกะนังทาระประไอปุริยาบรองอัมกระหรับอารติสาปิดนกมอหลวยงะนานาวรวมเราะรวยโมงและดันประกักกระตุ้มกระนังประตุมกรามเดียมไปก็ยอมมอกลายกระกระตุ้นนั้นประตุมกระลำจาระเบื่อหมอบเดียจักเดวัลตุมกระทุงฟูเอียนและดันตุมวัลตุมกระนังเหาะจารมึงก็ทนด้วยบอดวับลุ่นนำดูระในหลวยงะสปันหัดระบรวมเราและนำกรามลิหิมาหัดระบรวะหอยนอปรักบายยัวกระบรวะไอเป็ดลอยปอเสตุกุจุปลดลอยแกลบรักมเกลนเป็ดดูระในวัลในหมอและเสตุตลอบลบปะหัดระบรวะตุมกรามเดียมเปลยนึ่งเบาะตีมาวัลตุเตียมกรามจริงหลักอดุกมาบรวะมอเกมต่อปันปลุ่นนำกระจโตอาระในจารตักลักลักมเดกตางเลงะหาดาบระปีเลกาลลำแกลมเซมกระหรำอารกระตืมหรอมกระวะรวยมุมเซมกระหรำอารห้องตุมหาดาบระยมพันลำประตุเตียมกรามจีงและนันลูหาดาบระปรอมกัน
2: อตุกันชักกรามแกงกลายปุยบังเล่นอันรูเติมแกงนุยหมกเลตุกุ้งอันวาลทังอังเมารูเติมสะโจมนุยเละลำบังแอตุยดิเละเกิดลง
0: นางอายตัวปลุกสามมวงเหล่าปลุกนิดรอยตัวปลุกสามลันนำตุกันซักเกรมแกงไกลปุ๋ยเบิ้งเล่นนันดมแกงนุ่ยหมกไหลทุกกงอันจ่าแตกลักมึกไกลหึมเท่ามอมนุ่ยเละลำบังแอตีสังโบรปะปลุกเอลันยาตึงวัลตังอังจ่าแตกลักอันเตะเละมึกไกลหึมเท่าอันตุพระลังเจ้าเละซาปุ่เตะหังสปันโจกนาทุกกงอันนาวดมไกลนุ่ยเละลำบังแอนั้นตุ๊กติดลงหังกลายดับไปนาง
2: นุบุญสังแล้วนะบิ่งกับลอยงะจำตนเมืองตังกนกกนากะโลมลิมเราดับพระวิทย์กนังถามพระคือนักุลอยหัดจำโรยุลมะพระตุตื่นนั่งหังหัดจำมะพระเมืองกลายปีโมกนังพระสังเจียตัวคืออะไรบระดับพระวิทย์ลุบุญวาลบุญสร้างหมู่ตุ้มสะวาลลำจารลอยงะเจ็ดมาร์ตีสะปังจังหันจะประในลักหมู่ลอยงะเกลียดกระจับโยกกบหึงไกลแผ่นหมาพระกนหันทิพนิบุญสร้างเล่นอันดิปูตุตื่นไกลหมาพระมึงตุ้มเอโปลยานะกุ
0: จิงซาลำตุ้มปวดลุหมอยงุมนิจอยนายเดทิพตาตุ้มไรในเอโปลเกตลังพระลุจืบลังดิเรเลตุตีครับกอไซเปมตมแปลงกะดะมตุนดับพาวิตลุบุญวาลบุญสร้างกยวนันนิบุญสร้างเท่าสร้างเล่นนันหมกไหลตุอือปรองนิบุญสร้างไม่หมกไหลตุอือสะไอในจริงดับพระปรองมึงดังเล่นนันกนุกนารูไกลเอลึกแกลแปะลุหมกไหลดิกยาร์เกรดลังจัดเห็นไกลติดตากำนิบุญสร้างไอ้เงาหมอกไหลตุอือหังหัดจะปราะกนกกระนำจุนนึกบนสร้างหล่อดอกกระนังไอ้เตยและมกบปิดมรามดิมลาเห็นไกลกลุ่มกบปิดรำกรามดิปราะตุ่มกระกรามดิไกลติดถากเร่ปิดทั้งนั้นเกรย์เปลและนันดิมลาคนในครูถากเร่ย่อยนาก่อนคือบลางนึกบนสร้างลู่

0: sang mò bìm cla dinh bra yom pan ra nai tum lu lak di ka tang bra pa kum plang ru kam ni bon sang thau sang cla kalai yom pan mung bra tep pa vit lu bon
1: mày làm đi cả tam tôm plang yêu lại về hôm đi buôn sang thọc là bệt ram hàng tôm cần đằng thà bỏi polia lôi ngã tụi chim bỏ bìm gộp lụ buồn
0: cái tem cùng bệt lụ ra lộm đi cả tang hin cái này cùng gộp cái pe đi là cái này cùng thà cái lên ăn bin đi cái gia bỏ tụm cra cra đi cái này thì tam đi buôn sang mồ cái này đi cái gia thà cái hin ระในสะปองจางหมดเหล่าปลุกปะลุบนลอยซิกไลกะจ้าเอเตและจับผาวิทมราโรตัวปลุกตัวลุตุ้มหึงนำปลุกปะเตจิตุเล่นันนำปลุกโจมนิมะปรอมอโยพุนรูมโรอิปุริยามนิมะปรากือนากุเล่นันดิเห็นปุตุตื่นไกลมะปรามึงตุ้มอิปุริยาลำบวนสังนิบวนสังและดับบิ่งกับกระวากไลติบโมลูกแหลมเหลมเราะระในติสะเลยาจารจักลักอัดอตุกโมลูกกัวไซอตุกเกรเปสังกรมลงสังกรมลงเซซีนึกเกรเปงัดวาโยนาอโมโยกะนังจิงนกตุกดุจอตุมปูสังกรมลงเลาะจิงนกยะเปไกลเพียนติบดึมไกลถาเกรพลแคโยนามึงลูกกือเลนุก
1: บนเลียอาสัตเลียระในมอยใหม่ตุ๊กหลบหลบก่อไซห้องด้วยบอเซตุ๊กหลบรสาจมด้วยบนสร้างห้องปลดด้วยเยนาเองแต่เต็มเป็ดรำมเซซีเอเดกิงท้ายเมืองไกลหกุมควบถุมเยนาเองแต่มกรามดิละกรูรูปบนสร้างเสียมอักเบตาไกลยวมพันเห็นนั่นละลูกก่อไซอัตตกเกรบยสังกรมลงทารกระยนาโปมอมตึงเตกระหวัลสร้างตามตาสร้างกลุ่มลงมังกอใส่อปรองหาเทหวานยวยนาท้ายมอมตึงเลยกรูรูปสร้างกลุ่มยวยนาตีบุญสร้างพลหัวบิงเรติจารตักลักมังกอมกระกระเห็ดเด็บมังทุนเซบอตปันในตุสปันปลอบปะข้ากระเห็ดเด็บมอลักกระเห็นกระจับตีบุญสร้างเราเบียดะอปรองอัฐเตอร์งุดนาน้าวกับบุญสร้างพลสนันทุนตวยบอบลุษากอดใส่อปรมเกียรติกวมประกักพิรุมตังสร้างกลุ่มโลงรวยคนครูสร้างกลุ่มโลงอยู่นาท้าย
2: ได้ตื่นหย่อจะเนี่ยละจู
1: กอดใส่เก่านาติจารตักลักมังกอมกรากละเด็ดดังมังเก่าทุกเบียดตามเตบวนสร้างพ้นเก่ามาทุกลำสร้างกลุ่มโลงสนันเรตในองค์บอกไม่อัดจังอย่าเปียกแกลทะกระอยู่นาอย่าเปียกกรูรูปบนสร้างโปสนันกอดใส่แมมเกียรติกวมประกักพิรุมตังสร้างกลุ่มโลงในมอดุกลำสร้างกรุมกลงในก้าวมอกลายเป็นสะสีโปอัดดุกลำบุญสร้างพ้นมอกลายเจแกมตีมอยอกนมดุจยูนาไทยดุจโอดุจยูนาเดลำสาอันเกิดกระตือนเกรียบยอกลายทารกระเมืองยูนาโปตีบุญกำมังไอหอยมรอมตึงเวตตุจิงสังกรุมกลงยูนาเดลำทุนตัวโปทอปลนำในไอเตลูทุนเกตกวมประกักสังกรมลงมังกอใส่ไอหอยมอมตึงเลยคนครูทารกระอยู่ไหนเดหังนกตรงตัวปรองใบกระต่ายตัวเป็ดจัดนันเตลวนโอกจริงกระปุรปุยนกอมอตีกระบะลำไกลเทพทารกระมังอยู่ไหนเดหังอ้ายไอหอยบรารุมตึงวิสังกรมลงอมอยกนกรุมตึงสาวประสังบราดุจโอเบียดละจริงปลอมะยมพันจังเกรเปียกแกลทารกระรู้กับเกลินุกนับโจให้แต่นับที
3: นาชานชนะก็อยู่ไกลนำหัวไกลเดียนกะเจเป้นนั่นอยู่หมอกไกลจักหินมาเห็นดาเดนนำตกมาสังใช่นั่นอยู่หมอกไกลจักมาตะกออัดตอลาดมาผงบนช่างมาตะเกิดบุรุษ
1: ลำหัดรำได้กระยาบรอตุมกราไกลทิพย์ดำด้วยบนช่างลู่ปศังงามกราเลยกระดับเราบรอรมลิขดุมปศังกลุ่มโลงทารเกรเบดาตีสัตเลียอาแต่ดกลู่ก่อใส่หยาเปียรุมดังวิตุมสังกลุ่มโลงก็ยาสังกลุ่มโลงเยอะจริงนุกดูหยาเปียไกลทิพย์ไกลทารเกรลำบนช่างสร้างกลุ่มโลงเราจริงนกปิมลีระตุมเกลินุกนกต้มจะไกลทารเกรไกลแผ่นดื่มและนันไกลขับจ้างห้องไกลทารเกรเยนาแกลทอมปุ่มย่วมเกรียบเปียกมุมด้วยบนสร้างเรือนในยิงในเปียกเกอดุ้มแกลถารกระเหยื่อนาละมอมดิมลาดรวมกว่าปิมแซมก็แกลถารกระเหยื่อนาเบี้ยเตกริงลันตับกับงือไตเงื่อน

0: ลมกะกุกกำเนบวนสร้างและดันบิงกับขับไปเอียงลำกระกรินลันดับกังเกอปรองละเลียนกไอนายจิงชาระกฟางจิงและกรูปีกนัลกะกรินจิเชียงตักลักเบดะละมาเมอเฮนาอิโอตมกันเหมือจักแซมสุรกมาลำไอเตียมเด็บบนสร้างนั่นละเฮนาดิงแกละเมืองยุนามงมออิโอและลำกระอื่นมากว่าเสสิมกติบากรินจิเชียงยุตูร์กันฮากาวห้องเอปาวกิโลเมตรกว่าเป็นถอยนายจิงชาระกรินลันฮาระบาซันในสุยห้องในเบ็ดลอบละทุนนิบวนสร้างเวียดนามมองไตหนุงท้ายดังมักบวนพุ่นกริงเจียงกบาร์ตือเรียมกอมกรากระดิบมรอลำจาระตักลักเด็กก็ยาบาอมอยกนองอสามเจ็บหนึ่งปลาดุยโอเบียตายาบาวัดคนละครูทารกระดื่มเวียดนาโรระในเติมคนละครูทารกระนันตุกหมอกเรียบดิมลาและนันบ่มกวบกว่าแกลทารกระลำจาระตักลักบื้อมอลูและนันแจ็คเซียมเฮนลำหัดรำดึงรูปลายกับประกรีบเพื่อและนำดิมนาคุณครูตากระยุยนาห้องไกลเดบังคราแกลมเราและนันหัดรำดวงสับลุดวงรูปตากลักมลันในลุ่มกำเทือบนสร้างและนันบิงกับเจดิ่งลังไกลจิมารูปลายกระดึกเสียมคุณครูตากระดูกยแบกวาร์ตูร์ที่จารตากลักดักลักษาปจารมอลุยุยนาอย่างใดหัดเป็นเปตรำดุมเกลมกำจริงแกลมอักทารกระยุยนาดุมยุยนาเสสียุยนามงไตนุงท้ายมันเป็นต้องอยู่ในเดมนุงมันก็จริงแกลกระตอมบุญบอดลายแกลมอาเคติมีแกลมอักทารกระแกลงะอย่างเตียบอลเล่มดุบบนสายอยู่แบะตึงมึงตุ่มปะจารกับวาร์ตูลมันก็จริงแนวลำกรับทนนั้นจริงมุกนักโจฮัตเตอร์วิทย์กับอุ่นกันไว้แอบดับจางมังเล่มปีมานฮัจันปีจักมันดังปลามหนึ่งรุ่งลารยุมดิจูร์แกลมอักเห็นนั่นละดุมก็นักครูทารกระนั้นเอกาทุนลานมอแกลมกวมเป็ดทองแกลทารกระยุ่ยแบะพุ่นลำจาระตักลักดิลักแกลจักเซียมขนาทารกระยุ่ยนาลำกรับทุนดิบบนสร้างไตนุงลำลุเอกุงมกวมเป็ดทองกนงประสานจีอาสะเอกลีจาระตักลักมก็จินละแกลมอักลงตองในแกลมอักทารกระมอแกลยุ่มพันตีรุมกวบเกรเปียวและดำดิมลาคุณครูทารกระดิบยุ่ยแบะมึงตุ่มปะจารกวาร์ตือลำจาระตักลักลงตองลวยซีแกลบลุยุ่ยนาไตนุงปลางแกลมอักปิมพ้นกับประงะเลาะในแกลมอักมอมกอมจิงเมืองประงะเลาะรับปลามเตเควห้องแกลดาวกนักอย่างอาเตียเทียบไรแกลแจมดาวยมอักเล็มปิมานหายันปิจักบอมเดดดิเจอร์กระเด็กมกอมจิงแกลมอักแกลลำปูลห้องลูกแกลทารกระแกลกระโดมบุญเบลมจักตาแซมไลและนันตุ้มแกลลำปูลยุ่ยนาดื่มบุหิตได้ดีมอกระดักไปลงไกลกระตมบุญหังตุ้มให้ปุลกระตมบุญมึงตุ้มปะลุลำซาไม่อากาศดีก็อยู่แต่จริงนักในเวียดนามสาวรักไม่ตัวแรมของอตุนมีประปักยามจังเกรเปียมดิบนากระดับอิงอ้าวเวียดนาโปเบตองนั้นดมกระลำปูลเลยขนาดยุ่ยนาดื่มเสสีก็ตรงใกล้จุดเกียร์ไหลเกาะกับพระกรกลมละมะปี๊บเบลงตัวขนาดเสยามเลยขนาดดื่มยุ่ยนาบอลลูมในบนสั่งเลยงะและนันไปลงไม่ลิติแค่ดกเตะหลบลหิมาลำไกลไปลงจุดเกียร์กับพรมเนียไม่หมอดกและมรสาในสักแกลมอากาตี้ของไม่เปียหมอกแหล่เสพประอากาอึมเกากระกุเป็ดเกาคังแรมจดกระตาแซมไลและนันลำมัดนอแรมกระตมบุญสนันเกาหมอกแหล่เสพประจักหมอดกมโรซาลำไกลไปล่วงกอมอาเกตีกอปีมิวเมตีเกอคุณธารกระยุนาโปเกลมอักลงตงสายกลีเกลตาซาอเมยกนำกอมจริงกลับปุลลอยคนกรุดื่มอยู่เวนาดมไกลกระดมบุญดูดโอเบดละมกลายโยมพันลำประกรีบเยอะดิบนารคนกรูทารกระยุเวนาเมื่อนั้นดิเกลมอักแย่กำลิบบนสร้างและนันกระตุนไอเตียลอยง่ายจักและยมทือดิบบนสร้างหกุมกุ้งกรำดิเกลติบทารกระบรึมกลายโยมอักจักเซียมเห็น
1: เราก็ปีลงก็เลยหลับไหลกอดในเดย์ปิมโป้ก็เลยเท่ากับโป้เล่นอันตรงชายหังกับลำกรุบโป้ฉะนั้นก็เดย์ตีบังกรุบกับปีมอกเลยกลุ่มกบก็เลยอันจมพันในที่